มาให้ในการที่หมูว่าลักปักยุดอากุกะลีไปอังกุกนานูชาบักยุดกะไฮฮินุดันอากุกปีมีมันลังนี่มุชาอัชาอารันตุกานิกุกอากุอินได้ลาบิมมาตูอุนอุนชามัยนักกะอิงุสอิมุงปังดูอุนปันดังลิ

นคันมุนในคู่อีกเขาอินได้ฮับฮับอยู่ตนมักปาดูอูลอาคุกันมูในชีมุงดูคันอุญญาอีกเขาอาคุได้ยุ่งปะไรปะไรกันดิลิกได้ยุ่งอีกเขาอินได้นักมักมาให้อีหากันปุ่งตานั้นอุญญามังอักขลีไปผู้ชายอินได้อายาอินเจ้ากุปปานผู้ชาอังบุกมาโมกุนมาฮีมุติลาวันตาบูชามาลูกโอยกา